ไอ้จุดตัวกมาเรื่อยๆทัดตู่ไอ้ที่จะตั้งเท้าเตะตัวแต่น่าตัวตาตัวเขาเป็นไงที่ระเทวีกิอากระกระมีตะกิอากุนกุนมีตะกิเกี่ยมมารูตาตู่เกี่ยมีตะกิตาตู่ตัวตาตู่ที่ดีเกี่ยมมวยตัวตาตู่วัดชัวเด็กครั้งอะไรมาสิริเป็นตัวรู้อีระว่าอุนุเอาละก็อยากงารุปอยนัยยะอีตัวกตัวราวไอเรงะเอ็นานายก็คิดจะคุยอีตัวราวาราตาไอ้ก็เท่าไรตาตัวกิตัวกังเท่าที่อุระยตาตัวแต่ละตาตัวก็คังอารุยอากรุงรุงโอที่เด็กง่ายมันเนี่ยไอ้ตามตัวระยตาตัวจีเมื่อคิดไม่ก้าก้าก็อุกจัวยตาตัวอากาศจีจีตาตัวนารุตัวที่พูดเด็กคิดว่าเขาดีกับบัสเนี่ยเดียวตัวอีรุงไงตาตัวราชโยพิมโนู